0: ราะในย่าเนี่ยโมเตตัวเราไปพูดไอ้อีฟังกันเลยมาสเป็นพ่อเนาะการเงินที่น้องโมยุติโมเตล่ะยังไงเอฟังก์ฮู้ฮู้นุเตล่ะเอ็นนุยฮุกเดฟินัวไอ้ตาโฮตัวมันนี่เลยก็จะเมียโน่นะแต่พูดชีวิตเท่านั้นแต่พูดโอ้โหเท่านั้นแกยังรักตัวมันโมเตล่ะอันโน่พูดรักตัวรักตัวกาวกูง่ายปุ๋ย
1: มาละม
0: าแต่กูทักกี่รักกูทักกี่ตัวเปล่าเกี่ยวฮาริอาชิจูโกเตมาฮิจิไรเนี่ยคนละที่เมียเฮียในไอ้เชนราวกูวินสตันเดี๋ยวฟังกันชื่อปุ๋ยชีมาชัวมูเอาเที่ยวอีไร
1: กี่มาสุ
0: เกี่ยนี่แค่ชิจิในกี่ไรกูเทนี่นะมูงาเฮ้ยเฮ้ยว่าปุ๋ยมูงาวากะเออหายดีหายดีอีกตัวอย่าเอาเที่ยวนี่นักท่ายงาเมียไม่ตาวายที่มาสุนพุ่งอีได้ละก็จุกนัดซื้องาเราไอ้รุ่งเงาวักไอ้รุ่งเงาวักก็เมียอาหัวอิจิง
1: มาบ้
0: าเกี่ยวเมียเกี่ยวกี่หายดีงาเรา
1: วีวีก
0: ี่กี่ตัวงาวายเนี่ย
1: มาละ
0: อาตัวนัวเปียกท่ายเองอะไรก็ตามหัวในคันเอพีรังเงินปูชยาฮาริคิโรตุยาปุหิตโนโฮ
1: เข็มมาเข็มหมด
0: น่าตาอาตาหัวหุกิโอตาหลังม้อนเองอะไรอาตัวนัวก็ทายเปียระก็ได้แต่ตากีอาตัวนัวนะก็จะชิกาอาเชนยาฮาริจะเมียเฮียในวันกู้รูเองอะไรกู้รูปักมือนี
1: ่
0: กูมาเถอะ
1: อันนั้นทีน่าเฮียโคเรอฟักกับปีไอ้มุกตาวันในวิวิเกี่ยวในฟักการุไอ้เฮียพุทธไม่เตฟักตาวงาโอเตคุชิตายา
0: โอ
1: ้คิด
0: ในโอเคในพุทธาโคเรอมัวท่าตัวในฮับบุโอตัวนั้นมัวในมีฮารุเอวิตรงอยู่ราตัวโคเรอหัวราตัวนาเวหัวราตัวทั้งตัวราตัวเอวีเอวีเอ็งอะไรอาเฮียกับมุชิตในโคเรออาเฮียก็ได้แล้วเนี่ยอีหลงเอาอย่าหาว่าท่าอีที่แม่ช่วยใจเอป้าตายนะ win is enough enough เจรับเปล่ากูตายกูตายเจรับว่าเนี่ยกูรักหิจินะกูรักหิจ
1: ินะกูอินับไฟกูรักหิจิน
0: ะกูเอ็นไอหลงเอาอย่าใจนี่เพราะเวทีนะ
1: อ
0: ะไรกูเต้าเอตายกิตกายตัวมัน
1: กูนะ
0: กูรักกูจินุกี้เฮียอาตัวนัวก็ทายที่ใดนะยังไงการเดินด้วยไงไอ้ฝ่ายนี้กี่เดียร์นะยังไงตายหัวก
1: ์
0: ตายหัวก์ไอ้ฮาริที่เมียไอ้ฝ่ายนี้จะขัดตัวงับปุ๋ยเกี่ยวหายไปละ
1: ไ
0: อ้ตะกุดงกูเวทให้เกียร์มินุฮุกตัวนี้กูเตวิตาลงมอนก็เออขารมไม่กี่คนไหนกี่ตะฝักปลิวไอ้ตาตาตัวไหนฟังไอ้ใดนะนั่นก็ยัง
1: ไงก็ไปเอเดวีคอยนะเอติรังกที่เอชาลีทัฟยาฟานุมาสัยเตติที่อีฟกายไมค์เวกิตโครมไมค์กับไทปาริทไทซิมมอฟกาโรอาคิเตนัยองาคายปะปะอราคิเตมันนามุทุฮักิโอตุตาไทมัวนาโอเตอาวุน
0: น
1: อเรเดคินนาราเว
0: เจนาเว